อีกคือไข่หย่อมจอกจอกฟอกนั้นก็คือห่อนึ่งห่อปึ้งลึ่งคือห่อหย่อมจันห่อสั้นสั้นก็คือห่อมันแก้วห่อแหววแหววนั้นห่อเส้นงุ้นไอ้แก้วอีลุ่น

ิกคือขนมจอกจอกปอกนั้นก็คือห่อนึ่งห่อปึ้งนึ่งก็คือขนมจันห่อสั้นสั้นก็คือห่อมันแจ๋วห่อแหลวแหลวนั้นเป็นห่อเส้นงุ้นไอ้แก้วอีลุนเอาไปใส่ตู้เนี่ยป่ะ

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมขอสัมภาษณ์คุณเย็นหน่อยนะครับ
1: สับบิมาร์ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทราบว่าคุณเย็นมีชื่อเล่นไหมครับ
1: ชื่อเย็นนี่หรือจะเรียกว่าน้องแอปเปิลก็ได้ค่ะ
0: คุณเย็นนี่หรือน้องแอปเปิลเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในตอนนะไม่ใช่มันน้ำนะคะ
0: อ๋อเกิดในไทยแต่ไปโตเมืองนอกงั้นก็เก่งภาษาสิครับไหนลองสปีกให้ฟังสักคำสิครับ
1: อึมคานดีฮูบา
0: ครับครับคำหลังคุ้นๆแล้วเรื่องเพลงเนี่ยคุณเย็นชอบแนวไหนครับ
1: สำหรับเย็นต้องร็อกเท่านั้นค่ะ
0: อ๋อคุณเย็นต้องชอบร็อกเอลวิสแน่ๆใช่ไหมครับ
1: เสียใจกระจอกระจอก
0: โอ้โหระดับเอลวิสยังกระจอกอีกหรือครับงั้นชอบร็อกวงไหนครับ
1: ร็อกของคอยค่ะ
0: ผลไม้แหละครับ
2: เดี๋ยวของใจการที่เย็นได้ตำแหน่งนางงามมันขัดกับสายตาคนดูมากเลยไม่ทราบว่าคณะกรรมการมีความคิดเห็นอย่างไรถึงได้ยกตำแหน่งให้น้องแอปเปิ้ลกรรมการท่านแรกว่าไงครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นลุงมัน
2: ดิฉันก็เป็นป้ามัน
3: โอ้
2: มันเป็นกรรมการกันทั้งตระกูลเลยเนี่ยดีนะที่ยังเหลือพิธีกรรูปหล่ออยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นญาติกับคุณเย็น
1: ค่ะมีเขาคนเดียวที่ไม่ได้เป็นญาติกับเย็นแต่มันเป็นผัวยันเองค่ะ
4: เย็นคนส่งเสียงหา

คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ตรวจเลือดก่อนกะครับ
2: แน่นอนแน่นอนนะทำไมบัดเดียวของอย่างอีอันโลกนี้มันมาใจหมอกเจ็บหัวกินยาแก้ปวดท้องเดียวก็หายแม่นก
1: ่อแล้วลูกของป้อเนี่ยป้อจะกวดก่อครับ
2: ไอ้ยะประมาทล้นเนี่ยลูกป้อนี่นะจะกวดร้อยเตื่อหมื่นเตื่อก็ได้กวดใหญ่มานี่ป้อฮักฉายิ่งกว่าใครในหินก็เนาะจะบอกให้นะ

0: thì nói quay nói nhặt mỏ ọt mà lạp vào nè anh bên đây phòng khóc quân mỏ nói phải xin có khóc quân lượt khăn nhỉ khóc
1: คือว่า
0: ต้องต้องคือจะบอกมาเลยมาต้องเกรงใจแฟเสมอครับ
1: คืออย่างนี้แหละลุงหมายความว่างานแต่งยังแต่งไม่ได้เพราะฝ่ายหนึ่งยังมีเลือดบวกอยู
0: ่พูดจะหาหันต่อหันต่อมันเหมือนที่ป้อคิดไว้ต่ออันนี้ถ้าป้ากลับมาตรวจเลือดนี่นะลูกป้อตายแน่ๆมันจะมาเป็นฆาตกรแบบบันโนมาฆ่าลูกป้อ
1: เปล่าครับลุงครับการเป็นเลือดบวกเนี่ยไม่ใช่จะเป็นโรคเอดส์เสมอไปนะครับเพราะว่าเลือดบวกเนี่ยมีหลายอย่าง
0: อ๋อบาบวกบาเยลบาคุณมาหานไอ้ยังชักอย่างเนาะประเดี๋ยวนี้นะจะบอกเฮ้อการแต่งงานครั้งนี้เป็นอันว่าโมฆะไปบันทึกไว้ที่ห้องพักเลยอันนี้มันจะเอาโรคเอดมาปล่อยลูกอีลุงลุงนี่ฮะมันจะมาเป็นฆาตกรฆ่าลูก
1: เดี๋ยวครับ
0: ผม
1: ครับเดี๋ยวคนที่ติดเลือดบวกนี่ไม่ใช่ฝ่ายชายนะครับเป็นฝ่ายหญิง
0: ปัจจะหาอันเครื่องกวดเลือดบดีค่ะหมอโอ้แต่ว่าแน
2: ่ขอบคุณครับป้อที่มากวดเลือดก่อนแต่งสินสอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแต่งแต่พอแต่ขอบคุณครับบ๊ายบายโนสเวิร์นเวอร์เนอร
0: ์มาต้องมาช้ำมาชุยมาต้องมาช้ำมาเติมกันแน่เนาะมาต้องมาช้ำมาเติมกันแน่เนาะอีน้อยมึงไปกินเมื่อไหร่ลำเหลือเนี่ยปะปีกบานเฮาโลกไปกินน้ำเกลือแล้วกินมาห้อยกินนก

0: น้องจ๋าเหล้าช่องกงกับแก้มเมย์อย่างพองต้มยำเมย์ก่อนเน
1: ี่ยอ๋อมีเจ้า
0: อันเอาต้มยำเครื่องในกุ้งน่ะ
1: บะหมี่เจ้าก
0: ุ้ง
1: มันมีเครื่องในที่ไหนกันฮั่นล่ะเจ้า
0: อันหมออันละประเภทตับเมย์หรือเปล่า
1: อ๋อมีเจ้ามี
0: อันเอาตับแมงวีทอดน่ะ
1: บะหมี่เจ้าอาหารแปลกๆอย่างเอี้ยอันเอาจำพวกยำบ่เจ้า
0: อันมันมียำอย่างพองอ่ะ
1: ก็ยำตีนไก่ตีนเป็ดตีนหมูตีนงัวตีนควายเนี่ยกะเจ้า
0: อย่างที่บ่เอาจ้ะเนาะยังสมองเล็งอย่างอุ้งตีนหมีอ่ะมีกว่าเจ้า
1: อ๋ออุ้งตีนหมีบะหมี่เจ้ามีก็อุ้งตีนขี้เล่าจะเอากิ๊ดตีน
0: จ้ะบัดเดี๋ยวนี้ตีนคนลุงบะเกนแล้วเนาะมันเป็นอาหารย่อยยากไปไปหน่อย

0: ไอ้น้องไอ้น้องเดี๋ยวเขาแวะร้านเราตองข้างต่างตะวันนี่เก่งเจนะ
1: แล้ววันนี้ล่ะลุง
0: วันนี้เก่งเจนบ่อยไอ้น้องเวลาลุงขับรถนี่นะลุงก็ถึงเมียปนหรอก
1: ก็ถึงจะได้ลุง
0: เวลาเหยียบเบรกเนี่ยนึกถึงเมียเวลาใช้เกียร์เนี่ยนึกถึงกิ๊ก
1: แอนเล่นๆใจซับไปรุ่นแต
0: ่โอ้ไอ้น้องเรื่องโมนี่มันขำๆชิวๆนะสวัสดีน้องดาวมาแถมแล้ววันนี้บ้านเนอะเอาเหล้ากับแกงมาต่อยเนอะ
2: ได้เลยป่าดาวต้องขอบคุณป่านักๆนะเจ้าที่มาอุดหนุนดาวตลอดบ้านน่ะร้านน้องดาวจึงอยู่บ่ได้แน่ๆเลยเจ้าป่า
0: เรื่องบนนี้มันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะทำแต่แต่น้องดาวก่อนที่จะมาเปิดร้านนี่นะน้องดาวทำมาอย่างมาก่อนนะ
2: แต่ก่อนนะกะเจ้าน้องอยู่บ้านนอกก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะกะเจ้า
0: เลี้ยงบัดเดียวนี้หรอ
2: บัดเดียวนี้ก็ควายเลี้ยงนะกะควายเท่าตัวนะ
1: ลุงลุงลุงเขาว่าลุงเหมือนควายวะ
0: เออหู้แล้วจะไปมาย่อยนะบักเกินบักเกินนี่กะก็ถือคำนี้แล้วแกนขึ้นหัวง่ายๆ

0: อมานี่มานี่สู่ลักเงินข้าไปกะ
1: โอ้ยข้าบ่ได้ลักบ่เจ้าก็ค้นพ่อแหละออก
0: บ่ได้ลักแล้วเงินข้าหายไปไหน700
1: โอ้บ่ฮู้บ่ฮู้บ่ฮู้แม่งก็ไอ้น้อย
0: มันต้องสู่2คนเนี่ยเป็นผู้ร้ายปากแข็งไอ้โจร500ข้าว่ายัง
2: โจร500มันอีป้อผมเอามา200
1: เออนั่น
0: ไอ้จ้ากินเหล้ากินเหล้าตึงวันสู้ยังบ่ยังไงพ่อ
1: ตึงวันนี่ข้าก็พยายามจะลดละเลิกอยู่นะโฉ
0: อย่างตะวานี่แหมสู้มันมาใจลดละเลิกแต่มันเป็นเลิกละลดเมาแล้วขับรถบ่ไหวละรถเหี้ยไว้ล้านปุ่นเปิงดีแต่หน่อ
1: ที่ข้าบังคับมานี่นะข้าฉนองนโยบายรัฐบาลไปหรอกเมาไม่ขับอย่าโฉ
0: มันมาใจเมาแล้วบ่ครับสู้ลืมมาถ้ามาปิ่นปอกปิ่นเป๊กไก่

0: ย่างเอิงวันนี้รัดวงวันเนี้ย
1: ตัดกะ
0: คนนึกว่าบัดตัด
1: ก็เลยมันเป็นวันหยังถึงบัดตัด
0: ก็วันพูดบัดตัดพัดบ่คู่เนี่ย
1: เมากะพูดบัดตัดจะกินหยังนั่งนั่งนั่งจะไปอู้นักเม็นขี้ห่า
0: โอ้มาเรื่องส่วนตัว
1: จะตัดส่งหยัง
0: ตัดส่งติ๊ก
1: ฮะติ๊กไหนบัดเดียวนี
0: ้กดติ๊กเดชนาพรน่ะ
1: หัวหล่อมจอล่อจะตัดส่งติ๊กเอาส่งตุ๋นเนี่ยบดีวะอ่ะเรียบร้อยละ30บาท
0: โอ้โหยังมาบ่ได้บ่ว่าน่ะเออ30กว่า30เด็ดแปะก่อนเด้
1: อให้ว่าสักเตื้อตัดผมแปะมีที่ไหน
0: โหแล้วอย่างเงี้ยอย่างใดอ่ะมันมันมีฮื้ออ่ะ
1: ก็ที่กินเหล้ายังมี
0: เออเหล้าน่ะเขาบ่ฮื้อแปะเหรอ
1: ตัดผมก็บ่ฮื้อแปะเหมือนกัน
0: โหแล้วอย่างใดตัดก็ตัดไปแล้วผมอ่ะบ่มีฮื้ออ่ะ
1: เออนั่นเตอะ

0: ลุงเอิงครับอีป้ามาตัดผมงอตะเกีย
1: อืมมาละ
0: อืมตอนนี้เป็นคิ้วผมแล้วนะครับ
1: อืมตึงป่อตึงลูกหัวยังปวกเล็ม
0: อืมก็คูหน้าก็
1: อืมโดนคูแงบมาเนาะวันเสาร์วันติดได้กะเล่นเกมปึ้งมันโดนคูแงบอืมนั่งเอาทรงเก่าเนาะ
0: อืมวันนี้ผมจะเปลี่ยนทรงใหม่ครับ
1: เจ้าทรงอะหยังบ่เดี๋ยวนี
0: ้ทรงนักเลง
1: ฮะนักเรียน
0: นักเลง
1: ตัวเต้าบ่กองจะมาตัดทรงนักเลงบ่นายลูกเจือทรงนักเลงบ่มีมีก็ทรงนักเรียนอ่ะเรียบร้อยแล้ว
0: อืมบึดอีแม่มาจ่ายตังค์นะครับ
1: โอ้ตาเจ้ากับพ่อมันไปละคนหรอลูกมันจะมาแปะแฮมบ่ใจลายละก
0: ็น่าอีแม่มันจะมาจ่ายหู
1: เฮ้อตึงลูกตึงพ่อกูละเบื่อ

0: ลุงลุงลุงให้จะมาตาพ่อนะมีทรงอย่างพ่อนะตาแล้วมาหล่อๆเนี่ย
1: ก็มีลองทรงสูงลองทรงต่ำจอนหนาจอนบางเม็ดเข้าตังล้านบินสกินเหตุทรงละอ่อนทรงคนเฒ่าทรงตุเจ้าทรงไข่ยม
0: แล้วลุงไม่รู้นั่นแล้วกันเนี่ย
1: รูปนักร้องมีเจ้ารูปไผ
0: อ๋อคัดได้โลโซนะลุง
1: บ่ใจโลโซผมมันยาวแต่ตัวผมสั้น
0: โอ้ฮาคัดได้ตาแบบนั้นล้อนะตาแบบโลโซอ่ะ
1: ก็บอกแล้วเปิ้นผมยาวตัวผมสั้น
0: บ่ใจนาโลโซนี่คือตาตีพอขึ้นไปน้อยเดียวเนี่ย
1: โฮอันนั้นเปิ้นห้องลองสงบ่มานี่เห็นหลายละมาตัดก็ตัด

0: หลวงอ๋อผมมาอย่างครับ
1: เป็นยายเปิ้นพัฒนาการวันสำคัญสำคัญยังบ่แม่ห่วมเปิ้นพ้อง
0: ผมมาครับผมจังคนเป็นบางคนครับ
1: จังพายบอกมารอ
0: ปู่ใจเท่าแล้วก็อวดรักตัวเก่าเอาตัวเก่าพ่อบ้านลูก
1: เอไอ้แซมกับลุงใจมีอะหยังกันกะ
0: แน่นอน
1: ก็หลวงห้องมาถามแล้วก็อู้ทำนองเดียวกันเนี้ยความจริงตามความคิดของพ่อหลวงแล้วพ่อหลวงว่าลุงใจกับไอ้แซมถ้าเอาความลวกมาช่วยกันพัฒนาชุมชนบ้านของเฮารับรองบ้านของเฮาจะเลิ่นอันดับหนึ่งอีเตอะปองดองกันเฮีย
0: บ่าดองผมมาดองสำหรับปู่ใจนะพ่อจะมักพ่อจะดองอย่างได้ก็ตามใจเตอะเสือสองตัวอยู่ทำเดียวกับมาได้พ่อหลวง
1: ไปอู้อย่างอ่านไอ้แซมไอ้แซมก็เป็นคนหนุ่มไฟแหงลุงใจก็คนมีความฮู้และประสบการณ์คนหนึ่ง
0: เออละผมเมื่อเด้อพ่อหลวงเมื่อละ
1: โอ้จะไปละจะได้พ่อหลวงขอฝากไว้เพื่อเป็นข้อคิดก่อนแล้วกันน้อ
0: ป้าตั้งกองกีดสักเตือนแล้วหุ่นใจ

0: งใจลงใจอยู่บ้านก่
1: ออยู่กะแม่หยัง
0: ผมมีเรื่องจะอู้ลงใจน้อยเองนะ
1: จะอู้หยังอู้มาเลยกะ
0: ลงใจไปอู้หูพ่อหลวงฟังว่าบ่ชอบขี้หน้าผมอีกอะ
1: ก็แล้วแต่มึงจะคิดเนาะแต่มึงก็เอาลุงไปอู้หูพ่อหลวงฟังเหมือนกันแม่งก็
0: แล้วแต่จะได้ยินมาผมได้ยินพ่อหลวงว่าลุงใจเนี่ยล็อกบ่มีไผเจ้าไผเพียงเอาอย่างอี้บ่ถ้าล็อกแต่ไปแข่งล็อกกันบ
1: ่บ่คัดข้องบ่คัดข้องแข่งที่ไหนเมื่อใดแข่งแบบใดว่ามาเลย
0: เมื่อแรงนี้บ่าย 4:00 นไปปากะตีต้าน้ำวังปู่ตาตัวลง
1: อ่อไปก็ไปกะไม่ปัญหาหยังก็กระดูกคอแย่เบอร์บะ
0: ห้ามเบี้ยวนะลุงใจ
1: เอองะเอองะลุงไปแน่

0: ดีครับป้าหลวง
1: สวัสดีครับลุงใจ
0: แล้วมึงจะให้ลุงมาแข่งกันอย่างยังไดไอ้แชมป
2: ์เฮามาแข่งกันดำน้ำเลยว่าผมจะลุงใจเนี่ยไผจะได้เมินกว่าไผแล้วก็ขอป้าหลวงมาจับเวลาให้ตัว
0: ก็ลุงมันเท่าล่ะลูก
2: มาเกี่ยวกับเท่าคนเก่งมันต้องสู้ได้ก็ป้าหลวงอวดลุงใจว่าเก่งมันจะตายอย่างหรือว่าลุงใจบ่สู้บายไปก็ได้นะแล้วต่อไปบ่ต้องมาทาบรัศมีกับผมแถมซ้ำ
1: ว่าได้ลุงใจตัดสินใจให้ดีก่อนนะ
0: ได้บ่ได้ก็ลองดูนะกะป้าหลวง
2: พอจะดำก่อนเลยเนอะป้าหลวงจับเวลาครับ
1: เอ้าผมจะจับเวลาแล้วเนอะ1 2 3อึ๊บโอ้เหมือนอะไรแต่ว่าได้ลุงใจจะสู้ได้ก่อนแน
0: ่นะว่านะ
1: โอ้ไอ้แซมดำน้ำได้เหมือนอะไรแต่จับเวลาได้ตั้ง5 นาที
2: ตอนแรกน่าจะขึ้นมาแล้วแต่พอดีป้อพญานาคเนี่ยเปิ้นจวนผมไปแอววางเปิ้น
0: ไม่ได
2: ้โอ้ยก็ไปเจือกพอนี่กันเนี่ยเปิ้นอย่างเงินผมนึงปันกันเนี่ยแล้วลุงใจเนี่ยอย่างผมได้กอ
0: มันแน่ของเจ้านี่บ้าลองมันบ้าหูบ้าดูมันบ้าหันแม่งก็ป้าหลวงเอ้าป้าหลวงตั้งเวลาเลยอันเดียวผมจะโดดนับตัวเนอะ
1: เอาจะจับเวลาแล้วเนอะ 1 2 3
2: ใครหันนะคนเท่ามาจะดำน้ำเลยเหมือนสมกใด
1: โหเหมือนอะไรเหนือแซม
2: ขนาดว่านะ
1: โอ้ลุงใจดำน้ำ ได้เหมือนขนาดจับเวลาแล้วเท่าเดียวกันเป็นอันว่าเสมอกัน
2: กำเดียวว่าขึ้นมาบ่ได้เลยอี
0: ตอนแรกลุงจะออกมาแล้วป้อพญานาคเปิ้งห้องไปกินข้าวตัวก็เลยจ้าไปหั่นแถมหน่อย
2: ฮะแล้วป้อพญานาคว่ายายพ่อของใจ
0: อ
2: ัง
0: เปิ้งบอกว่าเงินที่ให้มึงมาปันหั่นนะมาแบ่งกึ่งกันจึงลุงคน500ไอ้ลูกแถม
2: โอ้ไปได้ยาย
1: เป็นได้บ่ได้ไอ้แซม
2: มันตาเฮาลูก
1: อ้าวก็ไหนว่าเป็นเงินพญานาคเ
2: ฮ้อแม่ระกาก็บ่ฮื้อผมลูก
0: ก็พญานาคเปิ้นบอกเฮ้อแบ่งลูกแถม
1: อันไอ้แซมก็แบ่งให้ลุงใจ500 บาทเป็นอันว่าการแข่งขันวันนี้เสมอกันก็ขอเฮ้อปองดองกันสามัคคีกันเน้อไปแยกกันปิกบ้านผายบ้านมัน
0: นี่ดีนะครับป้าหลวง
2: แบ่งอยู่อีต้องเอาแต่

0: าฮัลโหลนี่เสียงป้าหลวงเนอะคืนนี้ขอประกาศเชิญชวนบรรดาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮามาปฐุมกันเนอะป้าหลวงจะอู้เรื่องเงินล้านจะไปลืมเนอะ
1: โอ้ยเงินกำลังจะหมุนมากำลังจะหมุนไป
2: เนี่ยยังสู่จะเอากระป้อนกะ
1: โอ้เอากะหลวงป้นหื้อเฮาเงินหลวงก็เงินเฮาแน่หรอก
2: อันเก่ายังบ่ได้ใจนี่เปิ้นเตื้อเงินกอขอคอจอเนี่ย
1: เออชื่อมั่งจังบอกแล้วหรอกอก็กูขอก็เขาขอก็ค่อยจอก็ใจกอขอคอจอกูเขาค่อยๆใจ
2: เฮ้ยปู่คำแลนชื่อแต้ๆเป็นโครงการแก้ไขความยากจน
1: บ่ฮะ

0: โอ้โหมากันแต่แต่พอฮือมาชุมพัฒนานี่เท่ามาจ้าที่เรื่องเงินล้านมากันบุ้ยเอาละมาอู้กันเรื่องแต่งตั้งกรรมการเพื่อบริหารเงินล้านไผจะเสนอไผเป็นกรรมการเสนอมา
1: บ่หลวงครับผมขอเสนอครับ
0: ไผโอ้ไอ้คำแลนจะเสนอไผ
1: ก็เสนอตัวผมเนี่ยค่ะ
2: อ๋อไอ้ลำไผจะรับรอง
1: โอ้ก็รับรองกว่าเก่าก็ได้หรอ
2: ไผว่าสักตัวเสนอคนเดียวรับรองคนเดียวมันจะเป็นเรื่องว่าคนต้องเอาคนที่มีความรับผิดชอบสูงก่อน
1: โอ้โอ้อุ้ยหมายความหมายความว่าอย่างใดเนี่ยก็เดี๋ยวฟ้องหมิ่นประมาทนะเว้ย
0: โอ้ใจเย็นๆใจเย็นค่อยอู้กันก้า
2: แต่กะมันจะบริหารเงินล้านได้อย่างไรขนาดเงินเมียมันร้อยเดียวมันยังหลอก
1: เพราะอันนั้นมันเงินขวานถุงเพื่อเลี้ยงเงินล้านจะเป็นกรรมการเตื้อๆก็มีก็ปัญหาบางทีกรรมการคนอื่นหรอกมีก็พี่ก็น้องป้าหลวงอ่ะ
0: โอ้โหปอเงินล้านก็ยังบ่หันกรรมการก็ยังบ่ได้ตั้งทั้งที่โครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องหมู่บ้านเฮาเนี่ย
1: นำร่องข้าไปหิวอ่ะค่ะ
0: บ่เล่นนักไปแต่ปิดประชุม

0: ไว้หมุนมาใจให้คุณฟรีฟรี
1: พี่น้องทั้งหลายที่ห้องมาประชุมกรรมการแฮมเตอร์เนี่ยก็เพื่อจะแต่งตั้งกรรมการให้มันเรียบร้อยไปเหียบ้านอื่นเมืองอื่นเพื่อนพอได้กันหมดล่ะข้างกับบ้านเฮาเนี่ยคราวนี้คงเรียบร้อยเน
2: าะก็มันจะไปเรียบร้อยได้อย่างไรพ่อหลวงโอ้ก็ยังบ่ฮู้เรื่องปิดประชุมแล้วอ่ะ
1: โอ้ไอ้คําแลนแฮมเตื้อหน้าบ่ถ้ามาประชุมเนา
2: ะโอ้พ่อหลวงพ่อหลวงอู้อี้ได้อย่างไรอ่ะแสดงว่าพ่อหลวงจะเคลียร์ผมออกจากเส้นแม่เหรอ
1: ไอ้คำมันบ่มีไผรับรองลูก
2: มีกะไอ้แก้วเมาฮะเหรอ
1: ไอ้แก้วเมาจะไปรับรองได้อย่างไรขนาดมาประชุมอะเมาเล่าหัวสุกกว่างมกงโง่ฮะแน
2: ่เออน่าขอเถอะขอมาได้เป็นกรรมการเงินล้านเถอะจะไปคิดว่าตำแหน่งพ่อหลวงนี่จะอยู่ได้นะชัดเด่นแน
1: ่ไอ้คำนี่คิงคู่พ่อหลวงกันนี
2: ่
1: พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมขอลาออกจากพ่อหลวงเพื่อไปเป็นราษฎร
3: โอ้ลาแล้วลาลา
1: โอ้ขอลาสัก5นาทีบ่ได้เพื่อที่จะตีไอ้คำแลนเนี่ย
2: เฮ้พ่อหลวงกล้าดีผมกะผมนี่จบเนนนะ
4: โอ้จบเนเนยังเนตีบัณฑิตแก
2: เนนละคุณเนี่ยกะ
4: โอ้ยังอันพ่อหลวงโจทย์เลย
1: ขอเสียงรับรองได้เหรอ
5: เอาเลยเอาเลยเอาเลย
2: อัลลาอัลลาอัลลาราชดอนรังแกประชาชนราชดอนรังแกประชาชน

0: เกิดมาจัดนี้ไอ้สมตึงมาฮักไผ่ไอ้สมฮักกับบ่ผันคนเดียวต่ออัน
1: บ่ผันก็มันกันนะจะขอฮักไอ้สมคนเดียวตึงบ่นอกอกนอกใจอ้าย
0: เอาละบ่ผันไอ้จะปิด
2: ทำเนื้อฟัง
0: ดึกแล้วมันผูกไอ้ไปทำงานเจ้าอยู่
1: โจ๊กดีนะอ้ายฝันดีนะเจ้า
0: เช่นกัน

0: ันนี้ยังพี่ค่ำ
1: วันนี้ไอ้เลยทำงานต่อถึงชั่วโมงเพราะว่าตั้งงานเปิ้นเฮง
0: ไอ้ไปอาบน้ำเหี่ยบรรยากาศมาฮ้อนผ้าเจ็ดตัวไม่ในห้องน้ำมันเนอะน้องจะไปได้ขันเข้ากัน
1: เอออันไก่ย่างไอ้ซื้อมามีเตียนสานาโรทันเนอะ
0: เจ้าอาบน้ำแล้วลงมากินเนอะไอ้

0: นี่ของไอ้มา
1: คร
0: ับ
1: ครับอันนี้ของไอ้สมอันนี้ของผมนะไอ้สมเรื่องเล่าเลยเนี่ยเบาๆน้อยมีไอ้สมมาจะเหมือนเปื้อนเหมือนต้านเนอะ
2: เฮ้ย
3: โอ้มะเนาะแรงมาสูงหัวกันกินเหล้าสู่ทำงานเงินเดือนกี่หมื่นฮะตาจะเสื้อกระสานมาเล่นนี่ก็บ่มีเนอลูกก็ให้ของกินข้าวแล้งอย่างก็บ่มีตาบอดมาหันจ้ะ
0: ปิกก่อนปิกก่อนก็เดี๋ยวไอ้จะปิกจะไปมาย่อยนะ
3: ฮะจะปิกก็ว่าบ่ปิกถ้าบ่ปิกจะโดนย่านหน้าเหมือนตะวาเด
1: ้อไอ้โซ่เฮ้ยผมว่าปิกเตอะแผลเก่ายังมาตั้นหายแผลใหม่จะตุยบ้านเหรอบ่ฮะหน้ามีก็ห่วยหยาดเออเป็นที่อินดูล้ำน้อยสมเนาะกำแตกกำ

0: ไปไปนอนนอกไปเมน
1: เมนเนี่ย
0: เมนเนี่ยกับเมนขี้หาเล่าไหนกะ
1: เมนกันยังมาหน้านอกสุดเหร
0: อกินเหล้าอย่างตึงวันมันยังปัดตายลงดำลงแดงตายเป็นโรคตับแข็งเนี่ยตายวันใดกูจะฟังจิกเจ็ดท่วมเพื่อมันได้เกิดได้งอกแถมซ้ำเหรอ
1: โอ้กินนี่ก็เอาสตางค์พ่อเมียมาซื้อกินรู
0: ้ฮะอู้อย่างร้านถือพ่อเมียแม่เมีย
1: กันจะเอาไงอ่ะ
0: เอาไหนเอาไ
1: หนหยุดยังตีกันในนี่สุดจะพุทแน่จริงตีกันนอก
2: อายางล่ามเรือผสม
1: ตีไงแม
2: ่สูนี่มันหน้ามือหลังมือแต่แต่รู้เวลาดีหอกกันนี่ใครหัวเสียงน้อยเสียงใหญ่ก้อนเพชรกันมานี่เรือสงครามอ่าวเปอร์เซียก่อนยังแล้วมาย่างแม่มันจะขึ้นไปเอาไม้กันหวดจนเหลียวตึงเฮือนเนอะยัง

0: ่ยองมาสั่งปิดเตียงคืนตีหนึ่งเนี่ยหมู่เฮาจะเอาอย่างมาใจมาใจในจะลูกในจะผัวหมู่เฮานี่มันหาค่ำกินเจ้านะ
1: เพิ่นเฮาว่าหาเจ้ากินค่ำ
0: หมู่เฮามันแย่การเมื่อคืนถ้าอย่างอี้อ่ะหมู่เฮาจะหากินตั้งใดอ่ะ
1: โหก็กินตั้งปากนั่นก็ว่าขยะกินตั้งสายยาง
0: ป้า

0: ท่านครับจากข่าวที่ออกมาท่านจะถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ครับ
1: ผมยังไงก็ได้ครับเพราะผมไม่ยึดติดตำแหน่งมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศผมไม่ยึดติดเหมือนคนอื่นเขานี่ครับ
0: ท่านบักกึดอย่างแน่ก็ครับ
1: ผมบอกแล้วไงครับว่าคนดีอยู่ที่ไหนก็ได
0: ้อ๋อหัวหน้ามาแล้วหมูเฮาไปสัมภาษณ์ท่านดีกว่า
1: ไปเพิ่มเขาไป
0: ท่านครับท่านว่าท่านจะปรับครม.ท่านนักใจก็ครับ
2: อ๋อไม่มีอะไรผมเพิ่งไปต่างประเทศมายังไม่ได้คิดอะไรเลยครับ
0: ท่านข้าบอกว่าพักท่านบ้านท่านมีหลายมุ้งนักใจก็ครับ
2: ไม่มีบ้านผมไม่มีมุ้งเพราะบ้านผมไม่มียุง

0: ไอ้ล่าเป็นยังได้มาโดนปัญญาปั้นจับเนี่ยลูกไผ่ไผ่จับลูกข้ามา
1: แม่แม่ล่าอยู่นี่แม่ช่วยล่าช่วยล่าบอบพิษอ่ะแม่
2: เออบอบพิษจะไดเอามีดดาบซามูไรไปฟันเปิ้นจะตายจะยังก็บ่ฮู้นอนอยู่โรงพยาบาลปุ้น
0: เป็นไปบ่ได้ลูกข้าน่ะดีมันจะตายเนอะเรียบร้อยโอ้กำไดครับแม่ครับแม่ถ้าบ่เชื่อไปถามป้อมันปุ้นเหรอบ่เหลือป้อมันเอามีดฟันต้นไม้มันยังฟันบ่จังแล้วมันจะเอาซามูไรไปไล่ฟันมันได้ยังได
2: ้นี่คุณคุณฮู้ก็ขนาดตำนวดไปยับมันนะมันยังขู่ตำนวดว่าผมลูกไผ่
1: มาใจครับคุณตำนวดผมกำลังจะบอกว่าผมเป็นลูกวิธีขายพักอยู่การสามแยกพุ่นยา
0: หันก็ลูกข้าน่ะมันดีเหมือนจะตายอ่ะ
2: ลูกคุณเนี่ยหัวหน้าแก๊งเลยล่ะยังอี้มันต้องขังลืม
0: ฮะโอ้ยล่ะลูกแม่

0: อ้าวสวัสดีครับสนใจรถคันไหนครับเจิญตามสบายเลยครับ
1: ต้องการรถคันเนี้ยเจ้า
0: โอ้คันนี้ดีเลยครับปี88มีอะหยังดีๆแปลกๆประกอบนอกสภาพเดิมๆเจ้าของเป็นแม่ยิงครับมือเดียวบ่เคยเฉียวเคยจนเจ้าของห่วงนักห่วงนานะข้าน่าจะมาขอซื้อคืนผมบ่ฮือครับเก็บไว้ขายให้ลูกค้าชอบที่มันมีอะหยังแปลกๆเนี่ยสีเดิมๆเล็กเดิมๆตัวทางแข็งบ่เชื่อเคาะดูก็ได้ครับถ้าบ่ชอบเอากันอื่นก็ได้นะ
1: เอากันเนี้ยเอากันเนี้ยเจ้าเอากันเนี้ยเจ้าชอบที่มันดังป้องๆๆๆอ่ะเจ้า
0: โอ้โชคดีครับ

0: ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นไอ้กระบอกมาเปิดเพลงในรถของเฮาฮะมาลั่งจะเป็นขโมยอย่างก้าตื่นแหละตื
1: ่
0: น
1: แหละโอ้ข้างบ้านบุญกาวันนั้นเดี๋ยวอย่าลุกไปพ่อผีมาเปิดเพลงในรถเฮาเป็นแม่หญิงมีมือข้างเดียวเหรอมาเคาะตัวทางรถป้องป้องป้องโอ้ยเบาแล้วเบาแล้วโอ้ยเบาแล้ว

0: อ้าวสวัสดีครับเป็นได้พ้องมีอันยังให้ผมฮับใจก็รถที่ซื้อไปอ่ะป้องๆดีก่
1: ออืมก็ย้อนป้องพอป้องน่ะก็ถึงเอามาคืนน่ะบ่ได้ลักบ่ได้นอนคืนหุ่งพี่ไม่ยิงผมยาวมีมือข้างเดียวเคาะตัวถังรถป้องป้องคืนหุ่งเนี่ยถามดีถามแต่เตอะไอ้เอารถผีตายที่ไหนมาขายหื้อฮะไปเอารถที่คืนไปแล้วเอาเงินคืนมา
0: อันนี้จะไปมาโต้ดผมบ่ได้พี่พ่อผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ารถคันนี้อ่ะมีแม่ยิงขับมือเดียวปี88มันก็เลยมีไอ้อย่างแปลกๆเอากันอื่นฮื้อคุณกับบ่เอาจะเอากันนี้ถ้าบ่พอใจผมเปลี่ยนกันใหม่ฮื้อก็ได้หรอ
1: ไหนรถเปลี่ยนใหม่กันไหนอยู่ไหน
0: ปุ่นผมเอาไปฝากไว้ที่วัดปุ่นพวงมาลัยพาวเวอร์สติ๊กเกอร์ลายไทยไปด้วยแรงศรัทธามีพระนำหน้า
1: อันมันเป็นรถไอ้อย่างอ่ะ
0: รถลากศพ

สวัสดีครับคุณอาผมชื่อประดุงมาจากในเมืองนะครับผมมาขอสัมภาษณ์คุณอาสักหน่อยเกี่ยวกับการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยคุณอาหันไปจะได้พ่อครับเฮ้ยขนใบ

0: สวัสดีครับคุณอาผมชื่อพดุงมาจากในเมืองนะครับผมมาขอสัมภาษณ์คุณอาสักน้อยครับ
1: บ่เอาเตือกะหาโทรทัศน์มีแล้ว
0: ผมมาได้มาขายโทรทัศน์นะครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเมืองครับ
1: ฮะบ่เมืองอะกะบ่เมืองบ้านมันอยู่เหนือปุ่นบ่เมืองลูกปุจจันมันก็
0: คือบ่ผมมาได้มาถามหาคนชื่อเมืองนะครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับ
1: อ๋อบ่ไทยอะกะบ่ไทยบ้านมันมีไต้ปุ่นรู้ข้ามนี่ไปถาม 4-5 หลังไปถามเอาคนเดียวเจ้อ
0: เออนั่นเตะปะคนหูหนวกแถมเมาะ

0: สวัสดีครับคุณลุง
1: เออสวัสดีมีหยังหลาน
0: เออผมมาขอสัมภาษณ์คุณลุงสักหน่อยครับเกี่ยวกับการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยคุณลุงหันเป็นจะได้พ้องครับ
1: ดี
0: มันดีอย่างไรคุณลุงการยุบสภาบ่อยๆนี้เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมืองไทยเป็นอันมากเมื่อเฮายุบสภาไปแล้วนะลุงเฮาต้องเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยครั้งหนึ่งนี่หลายร้อยล้านบาทนะลุง
1: ดี
0: มันดีอย่างไรลุง
1: มันดีหลายอย่างหนึ่งห้านขายไม่อัดเขาขายดีเขาชื่อไปแปลงคัดเอาติดรถแห่หาเสียงสองคงพิมพ์มีรายได้เขาไปพิมพ์ใบปิ๋วสามลูกหลานลุงมีรถเขาก็จ้างไปแห่ป้ายหาเสียงชี้เล่าฟรีมีกินเป็นเดือนห้าอู้บ่ใหญ่เปิ้นจะยับสามร้อย

0: สวัสดีครับคุณอาเป็นจะได้พ้องครับเลือกผู้แทนไปคราวนี้เป็นจะได้พ้องครับ
1: ดี
0: ที่ดีนี้คงจะไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องในสภาดีแม่นก็ครับ
1: บาดใจ
0: และมันดีอย่างไรครับ
1: บางคนก็ดีแต่ตึงบับปากบาดจ๋าไปเหงาลับในสภาหันออกทีวีก็บ่อยครั้งบางคนก็ดีกับปากการงานก็บ่ทำกายงาม

0: สู่วันนี้วันเกิดสู่อยากะข้าเตรียมอาหารที่สู่ซอบเพื่อเรียบร้อยแล้วลาบมีดีใส่ควรในแวด
1: นี
0: ่โอ้ยตั้งแต่สู่ได้เป็นป้อยหลวงมาเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวห่วงกับสกรรมเตื
1: ้อนี่ๆๆสู่มันย่ําจริงๆอันยังบ่มีเล่าร้องคอพ่อกับสู
0: ่โอ้กินเตื้อกินเตื้อสู่เฮยกําเดียวจะฮื้อหลาอ่อนไปซื้อเหล้ามาฮื้อแถมเด้อข้
2: าเจ้าถึงว่ายามมายามนะป้าหลวง
0: อันยังอันยังคำเดียวก่อนคำเดียวก่อนสุนีสา
2: ข้าจะบันยอมเนอะ
0: บันยอมอันยังเฮ้อสุนีสา
2: ข้าจะมาแจ้งความป้าหลวงไม่ไหน
0: แจ้งความเรื่องอันยังเฮ้อสุนีสา
2: เขาย่ำก้อนเจ้าอ่ะ
0: โอ้ยเขาย่ำก้อนกาสูเฮ้ยสูเฮ้ยมาหาลูกบ้านเว้ยเหรอมาหาลูกบ้านเว้ย
3: ป้าหลวงอิน

0: เอ้ยเป็นป้อหลวงนี่เพิ่นนึงว่าเหมือนส้วมมีหน้าบ้านไผมีเรื่องมีราวอะหยังก็มาเดือดร้อนอย่างเข้าบ้านป้อหลวงนี่อะหยังอีซะ
1: ป้อหลวงเจ้าถึงว่ายอมเนอะมันหวามก้นเจ้านะ
0: ไผ
1: ไอ้พัดถึงเจ้าหมู่มันน่ะกะ
0: นั่นเฮาบ่อีอ
1: ่ะยังได๋ก็สตางค์เจ้าตกเจ้าก็ก้มเก็บสตางค์มันหวามก้นเจ้าเจ้าด่ามันมันปายบ่ป้อมันตีนตั้งก้นเจ้าแถมก
0: ็
1: ถึงมายอมเนอะ
0: บัดเดียวไม่มีไห
1: จัดการเนอะมีที่ร้านอาหารฮะกะ
0: อ๋อไอ้พัดอีกอ่ะ
1: ยังบ่ต้องอั้นนะป้อหลวงม
0: ัน
1: ยังคุยโวหาว่าป้อหลวงกับมันน่ะเป็นเสี่ยวเดียวกันแห่ตวยบ่มีทางที่จะยัดมันได
0: ้อีกพอๆๆๆบังอาจป้อหลวงนี่ต้องฉินแล้วเอาไล่สามึงอยู่นี่
1: จัดการคือเจ้า
0: คําเดียวจะบ่คือเขาไปฮอกตัวมันมาผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกอ้าวมึงอยู่นี่นะ
1: เจ้า
0: อื้ออย่ากินข้าวล้ำๆเนาะ

0: ายุเพื่อนฮะมาเดี๋ยวนี้เพื่อนจะต้องช่วยเหลือฉันแล้วเนาะ
1: สบายกับเพื่อน
0: มาเดี๋ยวนี้นะอีจ๋ามันมาแจ้งความปวดหลวงปูแล้วข้าคิดว่าถ้าว่าเที่ยวเป็นพญานาคนะความผิดของข้าคงจะบ่มีเพื่อนต้องเป็นพญานาคนะ
1: สบายของมันเล่าเติงแต่พ
0: ่อมามีปัญหาร
1: ับรองเป็นรับรองจะเป็นพญานาคเต็มที
0: ่เดี๋ยวจะเกิงขวดก่อนถ้าเรื่องราวมันจบที่จะเฮือเต็มควรเอาก่อนเที่ยว
1: สบาย
0: ดีมาก
2: ปวดหลวง

0: นายพัดบัดเดี๋ยวนี้นางสามาแจ้งความว่าเฮาไปหวามก้นเปิ้นเป็นความจริงหรือเปล่าอู้ความจริงมา
1: คือว่าบ่เป็นความจริงครับผมมีพยานคือเพี้ยนของผมคือนายชุกชุกอู้ไปเลยชุก
0: ฮะนายชุกเฮาเป็นพยานหรือนายพัดครับ
1: ครับ
0: คือเฮาอู้ความจริงมานะถ้าอู้ความเท็จเฮาจะติดคอกฐานเป็นพยานเท็จว่าใหญ
1: ่อันคือความจริงเพื่อนนายพัดผมนี่นะครับมันก็ได้หวามเพื่อนแท้ครับพระหลวง
0: โ
1: ออายุกว่านะไหนว่าที่จะเป็นพี่ยานะนั่นเรื่องอย่างที่ต้องไปเป็นใจยา
2: คนพระหลวงท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต
1: ล้านนาก็ตีกันครับ
0: โอ้ยยยยเนี่ยมาตีกันบนบ้านพระหลวงเนี่ยฮะชูยาวยยชูมาดับมาถือฮะครับ
3: สู้ยังจะได้ประดับปันเหมือนเนี่ยทองกิน
0: หลงคุณ
3: ว่าข้าวันเนี่ยคือเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ยังมากินเอาข้อยมาคว้างอีกอย่างฮะในเมื่อเอาข้อยมาคว้างกว่านี้ละ
1: อัลลาห์อัลลาห์หัวก็หลวงแตกแล้วหัวก็หลวงแตกแล้ว
3: อัลล
1: า
3: ห์อัลล
1: า
3: ห์อัลล
1: าห์ไอ้ตัวสกป
3: รกบอกว่าความนั่นเหรอ
1: โอ้โหบอกว่าความบอกเกิมอย่างแล้วหัวก็หลวงแตก
3: ก็โดนหวามฟ
1: ีอ่ะมึงยังดีกับโดนหวามก้นก็หลวงนี่กันนี่หัวแตกยิ้มดีเต็มบ่

0: อามูลเขาไปสอบทำงานทางกรุงเทพบอกเนี่ยนะปีนี้ก็บ่มีกำไรนะ
1: ไอ้บักให้ไปนะไอ้เป็นห่วงตั้งบ้านนะ
2: ไปเตอะไอ้มูนจะไปห่วงอย่างตั้งบ้านนี่มาห่วงตั้งบ้านจะเอาอย่างมากิน
1: จะไปวันไหนตา
0: เขาว่าเขาจะไปวันฮือนะไปหน่อยไอ้มูนหน่อย
2: ไปเตอะไปเตอะไปซ่าหาเงินหาทองมันหูกแดงจะซักผ้าเหอะ
1: ข้อ

0: แดงแดงไอ้จะไปแล้วเนอ
1: จะไปก็ยังบ่ไปกระเป๋าแดงก็เกี่ยวมาเฮียแล้วเหรอ
0: เออนะไอ้จะไปแล้วนะใส่ห้างไอ้มีไหนน่ะ
1: ใส่ห้างไอ้แดงก็เกี่ยวไว้บนเตียงหักกะ
0: บ่มีหรอต้องเข้ามาพอเหรอ
1: บ่เข้าไปละยองติดเตียงหักกะอยู่นี่ก็หันอยู่รู
2: ้ไปไอ้มูนรถมาแล้ว
0: แหมรถมาเหรอโอ้เมียบ่ฮู้ใจ

0: แดงๆไอ้ซื้อแป้งมามีที่ในกระเป๋าหั่นทาเห็นเนื้อหอมหอม
1: ทาแล้วรอไอ
2: ้แดงเอ้ยมาห้าวกระเป๋าแม่ก็มาจากมือนี่แม่บ่ได้มาเอวหาสูนี่แม่จะมานอนสัก 4-5 คืนนะลูกเน้อ
1: ไอ้มดไอ้มดคืนนี้ไอ้ไปนอนนอกหนึ่งอีแม่มานอนบ้านนะ
0: มดหวังสิแล้วเรามันจะมาหาห้ามันอย่างวันนี้ก่อนแม่เมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เมียบ่หู้ใจ

0: แม่เนี่ยก็ปิ้งแล้วแรงนี้ของลาบสักคาบลำลำสักกระหม่อมแดงเลยแดง
1: เจ้าเนี่ยไอ
0: ้ขอไปเก็บผ้าไผ่หอมด้วยนะไอ้กำลอง
1: เก็บมาได้ไอ
0: ้เป็นยังเก็บมาได้
1: อันนั้นมา
0: ฮะหมดวังแถมแล้วเฮากินลาบแล้วนอนบ่ได้มันก็บ่ตายลูเมียบ่ฮู้ใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

ณบัดนี้เวลาที่ท่านรอคอยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านณบัดนี้ยามใดที่ท่านเหงาเราคือเพื่อนจากบทเพลงเพื่อชีวิตของชาวล้านนาตกโตโปรโมชั่นขอนำพาท่านพบกับนักร้องน้องใหม่ฝากไว้ในชายคาหัวใจของท่านเชิญพบกับหนุ่มล้านนาเสียงเด็ดไวซิ่งอ้อบุญเลาะรัตนเวโล

0: โอ้พระคุณกลิบบรรดาพี่น้องแฟนเพลงที่ฮักดูดูดันกลิบที่ฮือการสนับสนุนบุญเลาะมาโดยตลอดในกลิบพระคุณของท่านนั้นบุญเลาะจะบ่ขอลืมกลิบจะขอจดจำไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยทีเดียวกลิบขอบคุณครับที่นำมาลัยมามอบให้บุญเลาะในกลิบ
1: หัวหน้าครับหัวหน้าครับภาพพวงมาลัยครับ
0: ครับขอบคุณกลิบ
1: ต้องคุ้นครับครับบาต้องฟังนะครับจะตามสบายนะครับ
0: ครับขอบคุณครับครับช่วงนี้ฟังแถมสักสามเสียงเพลงในคลิปบุญเลาะรับใช้แฟนเพลงคลิปได้ผลงานเพลงแรกพบฮักที่ป่าเหวคลิปเพลงที่สองรักเธอเหมือนไก่ขึ้นเหินและผลงานเพลงที่สามซึ่งชื่นชอบกันเหลือเกินครับดินกี่ที่รักรับฟังกับสามเสียงเพลงครับ
2: เนี่ยคุณอันใดประเด็นเนี่ยเจอบุญเลาะบุญเลาะนี่มันเจอคนใดเนี่ย
1: คนนั้นเนาะป้าคนที่ใส่เสื้อเขียวเตียวแดงอ่ะหน้าก็คอสั้นนั่นแหละ
2: อันเนี้ยกะบุญเลาะ
1: หน้าของน้องใหม่ครับ
2: อู้ยหน้าอย่างฮักแกะแง่อย่างจักแตนแพ้

0: ขอโทษเถอะครับวงดนตรีวงนี้ไผ่เป็นผู้รับผิดชอบในการที่มาแสดงในคืนวันนี้
1: ผมครับครับผมเป็นผู้จัดการวงครับมีอย่างก็ครับจะจ้างดนตรีกันครับ
0: ถ้าหากว่าจะจ้างดนตรีคืนหนึ่งนี่กาจ้างแปลงก่อน
1: ก็ประมาณแสนนะครับเพราะว่านั่งห้องผมกำลังดังยังมาสังเกตพอแล้วครับพวงมาลัยเต็มคอดอกไม้เต็มหอบอะครับ
0: โอ้ถ้าอย่างอันก็ดีผมในนามของครูใหญ่โรงเรียนนี้ขอแจ้งฮือฮูว่าเราอ้อนตี้มาแอลในงานนี้ไปลักเอาพวงมาลัยของหอเจ้าตี้มาไปบ่อไปเด็ดเอาดอกของโรงเรียนมาแถมตัว
1: เอง
0: สร้างความเสียหายฮือกับโรงเรียนคุณจะต้องไส้นี่ฮือเป็นเงินถึง 20,000 บาทถ้าว่าบาดใจจะดำเนินคดีตามกฎหมายเข้าใจก
1: ็อันนี้นี่ต้องอู้กับหัวหน้าผมครับหัวหน้าครับหัวหน้าครับ
2: มีปัญหาอย่างลิบ
1: คือตังครูใหญ่เพิ่นมาเก็บกะดอกครับ
2: บ่มีปัญหาใจไปเลย
1: เอาอย่างมาใจเอาอย่างมาใจสตางค์ฮักแล้วเหลือ75บาทตะเอียเนี่ย
2: อย่างอันบุญเลาะให้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ละเป็นบุญล้มบุญ

0: เจินเจ้าเจินเจ้าของแปลกๆมีตั้งเพนะเจ้าโอ้ได้ขายแล้วไว้หมาน
1: อ๋อเป็นยังกี้บ่หึอีวันเวอร์ไว้แบบกูก็ว่าผัวกูอย่ามาหวีผมเริ่มแล้วตึงวันเป็นว่ามึงมาหล่อผัวกูแหละ
0: ฮะอีคำดอทคอมมาหล่ออย่างไร
1: ก็ค่ะผัวกูตะกี้เราหมานเนี่ย
0: กูเรื่องขายครัวนี่อย่างฮะกูว่าหมานอันหมอกประมาณต่ำสี่อ่ะกูจะเอามาใหญ่
1: ๆปอจะไปปากนะก็มาซื้อครัวกูนี่เฮงเฮงเฮงเฮงเฮง
0: อ๋ออย่างอีบอยอีคำดอทคอมอยู่ในห้องหากับหัวกูลักเมาหัวกูแหละ
1: เอออีมูนอีเมลกูยังมาหันหน้าผัวมึงกับเต๋อว่าผัวมึงเป็นคนอย่างใดว่ากูเมาอย่างใดฮะ
0: ก็เฮงเฮงอยู่ในห้องหากับจื่อหัวกูก็หัวกูจื่อไอเฮงลูก
1: อ๋อให้เป็นว่าไอเฮงอินเทอร์เน็ตนะผัวมึงกะกูจะเอามาใหญ่ผัวกูนะไอ้หมาน ICQ ก่อนนะเย
0: ่อ๋อไอ้แต่งไอ้หมาน ICQ ไอ้หมาน ICU อะกะ
1: มึงจะปีปากอีวันไวเวอร์เว็บ

0: มาวันนี้ไผ่จะใส่เซเนอร์ข้าจะเปิดวันนี้แล้วเนอะ
1: ข้าใส่ไปแล้ว
0: เอออันนี้มาแต่เนี่ยเอออีคำดอทคอม50อีมูลอีเมล55อีวันเวอร์ไวเว็บ30มีไผ่แล้วบ่
2: เดี๋ยวเจ๊เสียงอันฝากมาใส่ตัวนี้เปิดมาได้มา
0: ไหนกวยโอ้190เป็นว่าเจ๊เสียงอันนี้ได้นี
3: ่โอ้ต้นมันเท่าใดน่ะมาเดี๋ยวเนี่ยดอกมัน190อ่ะ
0: 100แม
3: ่โอ้อย่ามาใจถึง
2: เฮ้ยเจ๊เสียงอันเห็นอย่าง

0: มามีแล้วมามีแล้วมามีแล้ว
1: มามีอย่างอีโมนี่เหมียวฮะไฟไม่เหินมึงกะ
2: ก็มาประจักษ์ซอยมึง
0: มาเดี๋ยวนี้นะปวดเจ๊เสียงอันหนีไปตัวเมียน้อยเอาเงินไปตัวเหี้ยตู้เย็นทีวีเอาไปหมดมาเหลืออย่างสักอย่าง
1: โอ้แล้วอย่าไปเดือดร้อนอย่างก็เปิดให้ไปให้บ่อน
3: ไม่ใช่เรื่องของตัว
0: ก็เจ๊เสียงอันก็เจ๊ฉันเองน่
1: ะ
0: จ้ะ
1: เป็นว่าเจ๊เสียงอันนะมึงกับอีมูนอีเมล
4: ป้าป้าไข่บะฮู้มาหา
1: ไข่แฮมมา
4: ไข่บะฮู้เอาผ้ามัดหัวมีหนวดตอย
1: ว้าย
5: สวัสดีครับแม่ค้าทั้งหลายครับ
6: มาสวัสดีใส่ไผ่มีไผ่นี่สักคน
5: อีนี่ไปไหนหมดครับ
6: โล่นกระแตกตึงๆไปทางไหนบะฮู้แล้ว
5: แล้วผมจะเก็บเงินกับใคร
6: โอ้เงินนี่บ่ได้อะน้ำมันหมูมีห้าสามขวดเอาเถอะ
5: เหนื่อย 1,000 บาทไป 1,200 บาทมา 10,000 บาทไปหายเสร็จหากิจจับ

0: คุณว่าคุณอู้ภาษาญี่ปุ่นได้กะ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเอาลองว่ามาลอง
1: อาริคาโตอานาตาบานานาอารุกะ
0: ยังเป็นละลาบมาม่านี่ฮะ
1: อาริคาโตแปลว่าสวัสดีอานาตาแปลว่าท่านบานานาแปลว่ากล้วยไตอารุกะมีกอ
0: ถ้าแปลรวม
1: อ่ะถ้ารวมกันอาริคาโตอานาตาบานานาอารุกะคือสวัสดีท่านกล้วยไตมีกอ
2: CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้า

0: ึงเรื่องภาษาอังกฤษมีไผ่พ่องกับเก่งอย่างลุงหลานเฮ้ยฟังดีๆนะขนาดซับภาษาอังกฤษเนี่ยนะเอามันเลี้ยงเป็นคำกลอนได้อย่างเฉยๆเลยล่ะ
1: ไหนลุงลองอู้ฟังเหรอ
0: ไอฉันมันอิดซิดนั่งฟังลิเซนโอเพนเปิดเบิร์ดนกหกซิกบิ๊กใหญ่ไข่ฮูทูสองรองยาวน่าวเดี๋ยวนี
1: ้แล้วลุงลองอู้เป็นประโยคได้ก็
0: โอ้สบายมากเฮ้ยยูไววิสกี้ทูเป็กทามารินทูฟัก
1: แปลว่าอย่างลุง
0: ไววิสกี้ก็เหล้าขาวทูเป็กก็สองตองทามารินทูฟักก็บักขามน้อยสองฟักนักกะลาน
1: อีคนอย่างลุงนี่เปิ้นห้องโอแบนเฮสเนกมันก็ลุง
0: เอ๊ะกำนี่บักหลับได้ยินแปลว่าอย่างหาหลาน
1: ไอ้เท่าหัวงู
0: ไอ้มังกี้บอย

0: ตอนนี้ภาษาจีนนะคุณได้ก่อน
1: โอ้ยภาษาจีนสบายครับ
0: ลองว่ามาประมาณ
1: ว่าแต่คือลือแต่แปะว่ากิ่งแกงแครลือกิ่งแกงหอยเกี่ยวจำจำ
0: ยังอี้ใครก็อู้ได้ลูกเนี่ยใครได้อย่างจีนแท้ๆมามีกันนี
2: ่ป้าอู้ได
0: ้อันแหละว่าไว้แล้ว
2: กินข้าวในจีนว่าเจี๊ยบึ้ง
1: โอ้เปิดมาเจี๊ยบึ้งมันจะเจี๊ยบึ้งเจี๊ยบึ้งนั่นมันโรงงานระเบิดพยานป้า

0: พ่อเลี้ยงเจ้า
1: พ่อเลี้ยงเจ้าอยู่ก็ใครล่ะ
2: อยู่กะอยู่กะอ๋อนึกว่าไผอิเป็นว่าลุงเปียกับลุงปาเจิญๆๆเจิญขึ้นมาตั้งบนขึ้นเด้อ
0: ครับครับปอเลี้ยงครับได้ข่าวว่าปอเลี้ยงจะตอดผ้าป่าวัดดอยอีแม่น
1: โอ้เจ้า
2: โอ้แม่นแล้วเหรออ๋อปอเลี้ยงว่าจะตอดผ้าป่าวัดดอยวันติดหน้านี่เด
1: ้
2: อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ
1: ์โอ้ย
2: อ๋องานนี้ลวดขอเจิญลุงเปียกับลุงปาตัวเด
1: ้อมันต้องเจิญก็จึงมาอยู่เลี้ยวป่อเลี้ยง
0: แม่นแม่น
1: เขามันขนบันใจบันเหนียกันโดกมีการมีงานทำบุญชวนตัดขาดกันบันไดเนาะเชียวเนาะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: โอ้ยป่อเลี้ยงห้อย
2: เออ
1: ทั้งบ้านผมบุญนะกระดับ
2: แม่น
1: เขาก็ใครมาห่วมกินห่วมจานด้วยกันเหมือนกันเนาะเชียวเนาะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: อันใจเขาบอกว่าป่อเลี้ยงบัดเจิญเขาอีวะ
2: โอ้ลุงเปียกับลุงป่าเออถ้าอย่างอันมานี่ก็ดีอะขอลุงสองคนจ่อยเอาซองผ้าป่านี่นะไปบอกบุญให้ป่อเลี้ยงกำเน
3: ้
2: อ
3: ได้เลยไม่มีปัญหาช้ำบายมากหวาน
1: ไอ้เปี้ย
3: ไอ้ป่าแล้วเข้าล็อกพอดี

0: 不离喏，我不练胶，没练离喏。嗯嗯嗯，我这做怕把干完地呢，你呀？
1: 没，
0: 我个来好看穷困呢，妈宝宝和个二轮的。
2: 哦，你个你个，呼呼，不练胶呢呐？他等路搬不带呢，搬เป็นคนหุ่มกิน หุ่มตาน โอ้เนี่ยข้าขอหอมตัวหน่อย
0: โอ้ได้ดีดีดีดีทำบุญจุดำลวดเก็บชองตัวเนอะ
2: ได้กะได้กะซาตุข้าขอหวมทำบุญสุนตานกับพระป่าปอเลี้ยงแก้วขอบุญกุศลเหล่านี้จงได้มาโปกมาห่มเฮือข้าได้อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนป้อนจากโรคภัยไข้เจ็บเพื่อได้อยู่กินหวานตาลม่วนแต่ถ้าคนใดเอาซองนี้ไปโดยบ่ซื่อบ่ใสเอาไปเตกินขอให้มันมีอันเป็นไปขอให้มันลุต้องบ้องใส่ลุโจลุโจกลงดำลงแดงช้าตู่

0: từng nên
1: ánh chiều bà áo trong hoa bà ma bên cạnh còn
2: nhảy nhón
1: xàm lắp trong khoảng ơi luôn nè nè
2: bạn dạy
1: kín mà đây
2: bạn dạy mà nhảy mà nhảy
1: ơi luôn mắn chừng ông ấy nè
2: ôi bia hủi khó tự ไอ้เรื่องบาปบุญคุณโทษกรรมแจ้งนั่นนะมันเป็นของบาจริงเปียบาเอาข้าเอาม
1: ันได้นะป่ะเอ้ยรุ่นนี่มันเป็นแม่ไม้มันแจ้งปิดนะ
2: ขอร้องเขียวขอร้องเออมันจะเป็นเรียกยังมันก็คือว่าใครหันย่ำนะเออเขียวบาเอาข้าเอาป้าเฉยยางฮะเออ
1: ถ้าเชียวเชียวเอาเถอะข้าบาเอาตุ้ย
2: โอ้มันจะมอกได้กำแจ้งนี่นะแจ้งดีไปแจ้งจริงการจริงฟานพ่อจ้าหวานไอ้ปลาเลี้ยวล่ะหวาน

0: งปางเฮ้ยปางไปไปจอดข้าปาง
1: ไปจ้ะข้าไปมันได้
0: อังเขียวเป็นยังไปบ่ได้หือ
1: ลูกจอง
0: อังลูกจองก็กินยังเหี้ยกะเขียว
1: โอ้ยกินแย่มันบ่หายมันตึงบ่หยุดดินก็แกรกดินก็แกรกอ่ะ
0: เนี่ยเขียวเฮ้ยข้าบอกคือเขียวบ่เชื่อมันโดนกำเก่งเอ้ยลุนจะวานน่ะ
1: โอ้ยเปียเอ้ยเอาช่องผ้าไปหอมเปิดถึงบดเนี่ยนึงข้าบ่เอาเหลี่ยวบ่เอาเหลี่ยวโอ้ยหลับกุมเก่งใจบาปบุญคุณตดกำแก่งมีจริงอับออกมาละขนาดช่องเดียวหามยังเป็นหมอกนี่ถ้าหลายช่องนี้ข้าจะกระตายแล้วนะเอาช่องไปหอมเปิดคำเถอะจ้าตัวโอ้ย

0: ตัวเปิ้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังฮะแต่ว่านี่นะมีผู้ชาย 5-6 คนจะมาทำไม่ดีไม่หายเปิ้นบังคับจิตใจเปิ้น
1: ฮะตัวยังดีกับ 5-6 คนเปิ้นนี่นะตัวสุนอะสุนแอมบ่ฮู้ว่าไผเป็นไผเลยล่ะตัว
0: ฮะนี่ตัวคนแรกเข้ามานี่นะมันเอาบะนาวยัดปากเปิ้นเรื่องอย่างหมอกบะนาวฮะปากเปิ้นกว้างเหลือบะนาวโอ้เปิ้นควักบะนาวออกได้คว้างหัวมันคนที่สองเข้ามามันบ่าเอาบะนาวล่ะ
1: โอ้แล้วมันเอาอันยังแถมละตัว
0: มันเอาหน่วยบ่โอหลอดเนี่ยกะยัดใส่ปากเปิ้นแท้กว่าเปิ้นจะควักบ่โอหลอดออกได้ไอ้คนที่6เข้ามาเปิ้นห้องช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันล่นหนีกันหมดเปิ้นก็ล็อกคอไว้ได้คนไอ้ตัวฮ้อนหลังหลังเปิ้นสะทันทีตัว
1: ฮะตัวฟังสะมันยังหยังละตัว
0: ว้ายเปิ้นกลัวเป็นแอ

0: น้องครับน้องขอโทษนะครับน้องชื่อก้อยที่เป็นนักร้องใช่หรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ล่ะเจ้าเจ้าชื่อโคอย่าเจ้า
0: อ้าวนักร้องเขาก็มีแต่คนชื่อก้อยเหมือนน้องนี่แหละ
1: นิ้วก้อยเปิ้นเป็นเห็นละเจ้าเจ้าเลยเป็นนิ้วโคเจ้า
0: แล้วน้องมาจากไหนทำไมหน้าตาเหมือนก้อยจังเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อันมาจากนครสวรรค์ปุ่นเจ้า
0: แล้วน้องมารถอะไรครับ
1: รถตู้เจ้าร
0: ถตู้ที่ติดแอร์นี่ใช่ไหม
1: แอร์อย่างดอย
0: ก็แอร์ที่เย็นๆไง
1: โอ้น้ำแข็งอ่ะ
0: ไม่ใช่แล้วน้องมารถตู้แบบไหนเลยครับ
1: ตู้ไม้อาร์ตนะกะคนละปูนเพื่อไปขายตู้แล้วเจ้าเลยขอติดเพื่อนมาอย่างเจ้า
0: แล้วเมื่อคืนน้องพักที่ไหนนะครับ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาม
1: ันมีเบอร์รถเจ้ามันเป็นเจลิดกว้างๆไปจากนั้นนะเจ้า
0: ที่ผมถามเนี่ยมันโรงแรมปอยหลวงเชียงใหม่นะครับ
1: เออแล้วที่เจ้าบอกนี่คือปอยหลวงวัดบกโคกน้อยพ่อเจ้า

0: ว่าขนแข้งเปื้อนยาวเนอะตัวเองจำเปื้อนมาได้กายมงผมสีทองกลางจ้องชอบเที่ยวไผ่หันก็เหลียวเตียวตัวจังใหม่อ๋อหันอย่างอีนะฝรั่งมาให้ไม่ยอมปิกเป็ดเทส
1: เฮามันให้อย่าลงไหลเสน่ห์ตัวเก่าอ่ะเนาะ
0: ไปใจเปิ้นไปลากพาสปอร์ตมัน
1: เปิงอ่ะเปิงอ่ะเปิงมังปิกประเทศบ่ได้อ่ะเออข้าไข่หลอด

0: ท่านเป่าบุญตุนข้ากิมหนิงมาขอร้องเรียนว่าบาเดลนี้นางฟองตี้มันลักเกิบของข้าไปขอให้ท่านเป่าบุญตุนช่วยตัดสินคดีฮึกกรรมถ้ามันลักไปถึงกู้ข้าบ่ว่าหยังอันนี้มันลักไปขอเดียวขอท่านเป่าบุญตุนช่วยตัดสินมันเจ็บใจ
1: แล้วบาเดลที่นางฟองตี้อยู่ที่ไหน
0: นางฟองตี้ตอยมานี่แล้ว
1: นานเศร้านานปันธาทงแกบุ
2: ครับ
1: เบิกตัวนางฟองตี
3: ้ข้าชื่อนางฟองตี้เจ้าน
1: างฟองตี้บาเดลนี่นางกิมเหงิงมาร้องเรียนว่านางฟองตี้ได้ลักเกิบของนางกิมเหงิงเป็นความจริงหรือเปล่า
3: บ่จริงเจ้า
1: แล้วเกิบได้มาจากไหน
3: ได้เหี้ยกลางกองเจ้า
1: ได้มาถึงกู้หรือว่าได้มาขอนเดียว
3: ได้ขอนเดียวเจ้า
1: อ้าวนางกิมเหงิงเกิบที่หายนั้นหายถึงกู้หรือหายขอนเดียว
0: หายขอนเดียว
1: แล้วเกิบขอนนั้นได้มาจากไหน
0: ได้มาจากหน้าบ้านศู
1: นย์อ้าวละเป็นอย่างอี้ข้าจะตัดสินเฮ้อเกือบต่างคนต่างมีคนละขอนคนละข้างข้าว่าฮือใส่วันเว้นวันบัดนี้กะเปลี่ยนกันชุบเปลี่ยนกันใส
0: ่บะยอมบะยอมบะยอมบะยอม
3: เจ้าบะยอมเจ้าบะยอม
1: ต่างคนต่างบะยอมนานเศร้านานปันตาทงแกบุ
2: ครับ
1: เปิดเครื่องประหารหัวจักกิม
3: ขอปุ๊ดแม่
0: แน่เลย
1: นายเมื่อบอกคือซุปกันคนวันอูบ่ฮู้เรื่องกกเอาเอาไปแบ่งกัน
3: โอ้ยแล้วไปเหยีย
0: ด
3: ละ
0: แล้วไปเหยียดแล้วข้าจริงว่าแล้วนางฟองจี้เฮ้ยเปลี่ยนกันซุปคนละวันก็ดีแล้วพอแล้วหันก็เป็นบะล้อมก้อมแก้มไปเหยียดแล้ว
3: ไม่ได้
1: เลิกสาร

0: ดสอน
1: เรียนท่านเปาบุญจุนคือว่าบัดเดียวนี้ข้าเจ้าจะมาขอร้องเรียนว่าผัวของข้าเจ้าน่ะมันเป็นคนที่บ่เอาเวียกบ่เอาการคบเพื่อนคบฝูงข้าเจ้ากลัวว่ามันจะปากันไปแอวบดีบดักแล้วก็จะติดเอ็ดมาเจ้า
0: แล้วบัดเดียวนี้ผัวของเจ้าอยู่ที่ไหน
1: อยู่นอกข้างเจ้าน
0: ั้นเสานั้นปันถาทองเจ้าบุ
2: ขอรับ
0: เบิกตัวผัวของนางนี้เข้ามาในศาลบังอัดอยู่ต่อหน้าศาลยังบ่ฮู้เขา
3: ไม่สบายครับ
0: เป็นอะไรยัง
3: หัวเข้าเป็นฝีครับ
0: บ่าเดียวนี้เมียของเจ้าได้มาร้องเรียนที่ศาลใครผมว่าเจ้าบ่ดูบ่แลลูกเมียพร้อมทั้งเอวขึ้นล่องขึ้นล่องเป็นความจริงหรือเปล่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
2: คือมันอย่างนี้ครับ
3: คืออ
2: ย่างนี้ครับ
1: คือว่ามัน
0: บังอัดหูปักในศาลบ่ได้กาดมัวนี่ท่านเชียงซุนเปิบเรื่องราวอย่างนี้ข้าปวดหัวเขาจะยี่ยี่ใดนี
4: ่เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ขอท่านเปาพิจารณาคนเดียวเถอะข้าบ่ขอออกความเห็น
0: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าขอตัดสินหื้อผัวของนางนี้นอนนอกเป็นเวลา10คืนยึดพระตัวพระห่มเหลือกระพากระมาคืนเดียว
1: ห้ามมาได้กระเจ้า
0: บังอัดหุบปากห้ามต่อรอง
1: ไอ้เอ๋ยอดเอาเตอะ10คืนมาได
3: ้มาใจกันทั้งเ
0: ลิกสาร
5: แว

0: เรียนท่านเปาว่าเดี๋ยวนี้มีกุมารน้อยมาตีกองร้องเรียนที่หน้าศาลถ้าจะมีเรื่องใหญ่เหรอก้า
1: ถ้าอย่างนั้นก็เปิดศาลกุมารน้อยนายนี่มีเรื่องอะไรถึงมาตีกองหน้าศาล
2: บังูครับ
1: เจ้าเป็นไผ
2: บังูครับ
1: ยืออันยัง
2: บังูครับ
1: ลูกเต้าเราไผ
2: บังูครับ
1: แล้วมาตีกองหน้าศาลทำไม
2: นึกว่ากองผู้จ้างเราตีเล่นมาได้ครับ
1: บังหัดนั้นสาวนัดพันธานของแกผู
0: ้ขอรับ
1: ละอ่อนคนนี้มือบอลหนอนซอกเขี้ยนห้ากำลังปล่อยตัวไป
2: บังอาจข้าหูยินติบสัญลักษณ์ของข้าคือแกงคกสต๊อกวิญญาณละอ่อนคนนี้เป็นหลานของข้าปล่อยไป
3: ข้าห้องเฮาปุ้มขอรับรองแข่งคนสัญลักษณ์ประจำตัวข้าปากหน่อยห้อยวิญญาณขอคือปล่อยละอ่อนไปใครมีปัญหาว่ามาเลย
1: เอาละในเมื่อเป็นลูกเป็นหลานก็ดีต่อไปคือพอละอ่อนดีๆจะไปตัวใจละอ่อนนักมันจะได้ใจจะกลายเป็นคนบดีไปได้วันนะเลิกศาล

0: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าบุเกียงตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจากทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนย.ส.ม.ค.ก.ท.
1: ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีปตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านย.ส.ม.ค.ก.ท.แปลว่าอะไรคะ
0: ขอบคุณเจ้านย.ส.ม.ค.ก.ท.แปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า

0: ขอบคุณเจ้าที่เลือกข้าเจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้ง4ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้า
1: ห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภท2
2: ห้ามพิมพ์ซื้อบนบัตรประชาชนว่านายเพราะนี่คือปมดอยของข่อยเอกสารสำคัญทุกใบต้องใส่คำสรรพนามน้ำหน้าว่านางสาวเด้อค่ะ
3: ไอ้ยะยกเว้นการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเพราะว่าพวกเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอไม่สามารถเป็นรั้วของชาติได้นอกจากไปเป็นแม่บ้านรั้วของชาตินั่นแหละนั้น
4: ข้อสุดท้ายเจ้าห้ามเรียกหมู่เฮาว่าไอ้เพราะมันเป็นกรรมอุติยาบคายที่สุด

0: คิดไปแล้วน่าใจหายนะเจ๊เห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดตายเสียแล้วท่านนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทย
1: ไอ้ยะตายโห้งแล้วเขาเป็นไรตายฮะ
0: ก็เป็นโรคอันนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจำเป็นต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปไปวางผ้าบางสกุลกันเจ๊แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ๊เอ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วนายกคนใหม่เดินมาแล้ว
2: อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายาธัมเมโน
0: ใช่แล้วใช่แล้ว

0: ละละมาไอ้ปอโถไปโรยที่ไหนมาล่ำเหลือเนี่ยฮะซื้อรถใหม่เส้งเลยเนาะ
1: ครับ
0: ยี่ห้อเนี่ยซื้อมาแต่เดียว
1: อันนี้ดาวมาแสนไปเปิ้นฮ้องว่ารุ่นดีแม็กกับปะ
0: โอ้ดีแม็กอีก
1: ครับ
0: แล้วมึงผ่อนเปิ้นเดือนต่อเดะ
1: ผ่อนเดือนหมื่นปลายไม่ได้ครับ
0: ป้าทุกตายตายตายถ้าอย่างเอนี่ป้าปอมาได้เคลียร์แล้วบอกเฮ้ยตั้งมาอันมึงก็ติดหนี้เปิ้นนักขนาดกันเนาะ
1: ก็เนี่ยได้มันป้าบ่มีหนี้ก็บ่มีหน้าบ่มีหน้าก็บ่มีหนี้ไม่ก็
0: เด็บอะอย่างมึงพลาดเด็บเฮ้ยบะหมี่นี่มันก็ดึงบะหมี่หน้าเนาะ

0: ไอ้แดงจะไปใกล้รถลุงอ้ายมันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลครับป้าตาม
0: าได้วิ่งกันเหรอ
1: มาได้วิ่งแล้วมันฮ้อนอะไรอย่างครับ
0: มันฮ้อนไฟแน่น

จะเอาขาทางเข้าวางแขนง้อยกึดกึดลองกอยเลือกเอาตังใดบัวแก้วนั้นเกี้ยวหมากยำยำส่วนน้องบัวคำสัมปันอมเมี่ยงอมหน่อย

0: อยู่ในป่าช้าต่อให้เป็นปลาเน่าอยู่ในน้องต่อให้น้ำความที่อยู่ในร่อง
1: ฉันว่าเมื่อเราเจอกัน

0: ป๋องหัวหน้าบอนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปหวดเล่าหันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะเนาะป้ายอิงฮะนั่นรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะเนาะเอาไปติดกำ
0: พ่ออย่าไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พะเนี่ยเก่าขึ้น
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป้อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็หื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮื้อจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตน้ำแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละออนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงนะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยก็ไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายก็ไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงกันโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
3: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: วันนี้หวีผมเริ่มไม่เฮาน้องรีนวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรีนมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรีนเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอกไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไ
0: ผเมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ค่อยๆอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้นี่น้องคนนี้กะ
0: เอ้ค่อยๆอู้นะไอ้เพิ่นน่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องทั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: หน้าด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวละกะเซาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่นะกะหน้าด้านชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าปะมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: ใส่กันยังมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
0: ว้ายอะไรอะไรอย่านี่คบหัวกู
2: เอาหัวมาจนกูก่อนเหรอยังถนนนะพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
2: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
2: มันทำเสียงรออยู่
3: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
2: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไผ่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: โอ้สวัสดีเซลโอ้โหมาได้ปลากับจันเมินแต่ลูกหลายคนแล้วกะฮะ
1: โอ้มี2คนแล้วเซลร้องมีแล้วกะ
0: ยังนะข้าจะบ่มีเตียวเฮ้ยข้ากับเมียข้าเนี่ยมันอู้บ่เข้าหูกันนะผิดกันเถียงกันตึงวันกำข้าเนี่ยการมาค่ำก็หาว่าข้าไปกินเหล้าเนี่ยการมาเจ้าก็หาว่าข้าได้ขี้ค้านวันนั้นน่ะอดบ่ได้อ่ะลูกกุ้ยเนี่ยงกันกำลูกตาดำกุมมุมนึง2เบื้องอ่ะเซล
1: ตาเมียเซลกะ
0: ตาข้าเนี่ยกะ

0: ู้เรื่องเมียนี่นะเซียวสู้เมียข้าบ่ได้สักคนนะจะบอกเถอะใจดีเก่งก็เก่งตั้งชื่อก็เป็นเปลี่ยนชื่อก็เก่งนะเซียว
1: อันเมียเซียวก็เป็นหมอดูกับอันก็เปลี่ยนชื่อก็เก่งตั้งชื่อก็เก่งถ้าอย่างอันถ้าข้ามีลูกนะจะไปขอเมียเซียวตั้งชื่อลูกข้ากำเนิด
0: บ่ใจมันเก่งที่เปลี่ยนชื่อคือข้านะตึงวานเนี่ยแบบใหม่ๆทั้งนั้นบ่ซ้ำกรรมสักวันนะจะบอกเถอะ
1: โอ้มันยังได้หมอ
0: ก่อนเวลาข้าปิกบ้านดึกๆดื่นๆเกิ่งขึ้นเมื่อใดนี่นะเซียวพอข้าครับเปิดประตูเข้าบ้านดังแอ๊ดนี่นะเอาละเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อข้าละปิกบ้านละกะไอ้วอกปิกบ้านละกะไอ้เท่าบางคืนมันเปลี่ยนชื่อว่าปิกบ้านละกะไอ้ควายเอ้นะเซียว
1: โอ้

0: ใจได้หัวคิดเล่าว่าจะเจ้าจะแจ้งยังมาเข้าบ้านมาเตื้อหันอู่ละกับมาปอดีไอ้เท่าป้าไผ่เข้ามาตวยแถมมอ
1: ยินดีเชียวดีมาส่งข้าถึงบ้านเนี่ยเชียวจำได้ก่อนเมื่อสมัยเมื่อเขาเป็นละอ่อนปะกันเมื่อใดเขาก็เล่นตายปัญหากันวันนี้เขามานึกถึงความหลังเขามาตายปัญหากันบ่เชียว
2: โอเคโอเคเชียวอันข้าจะตายก่อนแล้วนะเสียเนี่ยระวังปลาอะไรเอ่ยผู้หญิงกลัวที่สุด
1: มันต้องปลาดุกเชียวมันปักมือเจ็บหมู
2: ปลาทุกปลาที่ผู้หญิงกลัวที่สุดคือปลาเข้าไป45ยังบ่ได้ผัวเตื้อเสียว
1: ม่วนดีเฮ้ยอันข้าตายพ้องเยี่ยมตัวระวังปลาอะไรเอ่ยที่ผู้หญิงโมโหที่สุดเอ้า
0: ปลาปลาเข้าไปตี4ตี5หัวข้ายังบ่ปิ๊กเข้าบ้านมาเตื้อข้าก็เลยเคียมมีดงกปลาปลามันบัดเดี๋ยวเนี้ยระวังเกียมตัว
2: เฮ้ยเซียวเฮายังจะกันดีนี่เซียว
1: แล้วเฮาก็ปลากะ
2: ปลายังอ่ะเซียว
1: แล้วเฮาก็
2: ปลากันโลนนะกะ

0: ไอ้มูนเฮาไปซ้อทํางานทางกรุงเทพบ่เนี่ยนาปีนี้ก็บ่มีกําไรนะ
1: ไอ้บักใครไปนะไอ้เป็นห่วงตังบ้านน่ะ
2: ไปเตอไอ้มูนจะไปห่วงหยังตังบ้านนี่มาห่วงตังบ้านจะเอาหยังมากิน
1: จะไปวันใดตา
0: เฮาว่าเฮาจะไปวันฮือนะไปหน่อยไอ้มูนเน
2: า
0: ะ
2: ไปเตอไปเตอไปซ้อหาเงินหาทองมันผูกแดงจะซักผ้าเฮ้อ
1: คอ

0: แดงแดงไอ้จะไปแล้วเน้อ
1: จะไปก็ยังบ่ไปกระเป๋าแดงก็เกียมมาเฮือแล้วหรอ
0: เออนะไอ้จะไปแล้วนะใส่ห้างไอ้มีไหนน่ะ
1: ใส่ห้างไอ้แดงก็เกียมไว้บนเตียงหักกะ
0: บ่มีหรอลองเข้ามาพอหรอ
1: บ่เข้าไปละยองติดเตียงหักกะอยู่นี่ก็หันอยู่ลุ
2: ไปไอ้มูนรถมาแล้ว
0: แหมรถมาเหรอโอ้เมียบ่ฮู้ใจ

0: อ้ายซื้อแป้งมามีที่ในกระเป๋าหั่นทาเห็นเนื้อหอมหอม
1: ทาแล้วรอไอ
2: ้แดงเอ้ยมาห้าวกระเป๋าแม่ก็มาจักมือนี่แม่บ่ได้มาเอวหาสูนี่แม่จะมานอนสัก 4-5 คืนนะลูกเน้อ
1: ไอ้มดไอ้มดคืนนี้ไอ้ไปนอนนอกนึกอีแม่มานอนบ้านนะ
0: มดหวังสิแล้วเรามันจะมาหาห้ามันอย่างวันนี้ก่อนแม่เมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เมียบ่ฮู้ใจ

0: แม่เมียก็ปิ๊กแล้วแรงนี้ขอกินลาบสักคาบลำลำสักกระหม่อมแดงเอ้ยแดง
1: เจ้าอย่างไอ
0: ้ขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนนะไอ้กำลอง
1: เก็บบ่ได้ไอ
0: ้เป็นยังเก็บบ่ได้
1: อันนั้นมา
0: หาหมดวังแถมแล้วเฮากินลาบแล้วนอนบ่ได้มันก็บ่ตายลูเมียบ่ฮู้ใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: ายไหนบะก่อนเดี๋ยวจะบอกหมอกมันสักคำนึงว่าจะหัวใส่พี่กราบสักคำตัวเลขนี่ก็น้อยเหรอฮัลโหล
1: เจริญพร
0: เจริญพรป่อขี้หยัง
1: ก็อาตมาเป็นพระบอกฮึอู้ว่าเจริญพรแล้วจะฮึอู้ว่าจะใดหึ
0: ตะกี้อยู่ที่ไหนบะก่อน
1: ก็อยู่วัดน่ะกะโยม
0: ทิ้งไปหาป่ออย่างวัดปุ่น
1: ก็หาเป็นพระแล้วจะให้หาไปอยู่ที่ไหน
0: ก็ขี้หนีไปวัดขี้ยังบ่บอกฮะ
1: ก็โยมเป็นแม่อาตมากะ
0: สุแม่แต่เจ้าอันนี้เบอร์ไอ้ก้อนก็เจ้า
1: เปิ้นบอกว่าเป็นพระเป็นพระยังบ่พอเบอร์ดี
0: ๆเออนั่นสุแม่แต่เจ้าไว้สาท่าน
1: เออถ้าบ่เตอพระเหลืองจะด่าอีห่อนี้สักกำตาก็ยังบ่พอเบอร์เหี้ยดีๆโทรมาผิดเปิ้นว่าเปิ้นเป็นตุ๊เจ้าตุ๊เจ้าเฮ้ยเจริญพร

0: ฮัลโหล
1: คะ
0: อันนี้เบอร์ไอ้ก้อนก่อเจ้า
1: ก้อนไหนคะ
0: ไอ้ก้อนจังซ้อนะเจ้า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: แล้วฮั่นที่ไหนเจ้า
1: โรงแรมค่ะ
0: ฮั่นมันไปหาปอมันยังปุ้น
1: มีอะไรหรือเปล่าคะ
0: มีก่ะมีแน่เดี๋ยวก่อนมาก่อน
1: แค่นี้นะคะ

0: เมมกะเบอร์จื้อกะบ่ได้เมมนี่เบอร์นี่ถ้าจะแม่นล่ะก็
1: แหนงน้องแหนงน้องนวลน้องนั้นมาเมื่อไหร
0: ่บักก้อน
2: เอ้ย
0: คิงไปไหนมา
2: ไปกินลูข้างบ้านปู่หลวงยังนี
0: ่คิงไปหาป้อหยังปุ้น
2: ป้อ
0: บ้านคิงบ่มีกินกะ
2: ก็มันบ่ม่วนไปกินตัวเจ้าหมูเจ้าฝูงห้องกะ
0: แล้วคิงยังบ่บอกหาคน
2: อ๋อบ่เดี๋ยวนี้มึงขางฮะกะ
0: หน้าอย่างคิงอ่ะฮะจะขางตัวกะ
2: เข้าบ้านก็โดนด่าออกบ้านก็โดนด่าออกไปก็ขังมามานี่มานี่เข้าบ้านเข้าบ้าน
0: มานี่มานี่มานี่

0: กองสะบัดใจเป็นชื่อของกองประเภทหนึ่งแต่เดิมใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเป็นสัญญาณโจมตีข้าศึกและตีในงานรื่นเริงต่อมาใช้ตีเป็นพุทธบูชาและประโคมในงานบุญของวัดโอ้นั้นเสียงกองอะยังน่ะ
1: กลองยาวครับ
0: นี่เป็นการโชว์กองสะบัดใจของภาคเหนือกลองยาวเป็นของภาคกลางรบไปก่อน
1: แล้วจะให้ผมตีเมื่อไหร่ครับ
0: เอาไว้งานบวชนาคทอดผ้าป่าภาคกลางก็ตีไป

0: กองมองเซิงเป็นกองพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่เป็นที่นิยมกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางคำว่ามองหมายถึงกองและเซิงหมายถึงชุดมองเซิงใจประโคมในงานบุญของวัดขบวนแห่นาคสามเณรที่ล้านนาห้องวัดลูกแก้วไทยใหญ่ห้องวัดสางรองขบวนแห่ขัวตาลและประกอบการฟ้อนเช่นการฟ้อนกายลายฟ้อนมองเซิงฟ้อนหอกฟ้อนดาบเป็นต้นโอ้นี่กองอันยังมาแทมอนี
1: ่กองเชิดสิงโตครับ
0: อันนี้มันงานบวชลูกแก้วเอาสิงโตมาเชิดกันแล้วลูกแก้วจะกลายเป็นลูกสิงโต
1: แล้วผมจะได้ตีเมื่อไหร่ครับลุง
0: ปูนรอไปตีตรุษจีนนครสวรรค์ปุ้นไป

0: กองกูเจเป็นกองหน้าเดียวนิยมใช้กันในหมู่กลุ่มชาวไทยใหญ่แล้วเผยแพร่สู่เจ้าล้านนาโดยเฉพาะเชียงใหม่ไทยใหญ่ฮ้องกองก้นยาวเชียงใหม่ฮ้องกองกูเจฮ้องบ่เหมือนกันฮ้องก็ฮ้องปัดเจฮ้องก็ฮ้องอูเจฮ้องก็ฮ้องอูเจนิยมใช้แห่ขบวนกัวตาลฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนางนกและเต้นโตเจ้าไทยใหญ่ฮ้องกิ้งกระรา
1: วันผู้ออกครับวันผู้ออกครับ
0: โอ้ยังออกแต่หม้อของจะออกลูกกะ
1: ลุงจะเอาหวยกี่ชุดมีตั้งแต่6ล้าน12ล้าน30ล้าน80ล้านก็มีครับ
0: โอ้ขายตามร้านอาหารยังบ่สดมาขายเขาได้วัดปุ้นหม้อไปไปปิกไปขายที่ร้านอาหารยังเก่าเตอะไป
2: ว่าแต่ว่าดีเอาอายุหลวงปู่บ่
0: งวดนี้เลขยัง
3: 105

0: เอปีนี้เขาใส่สารลำไยลำไยราคาแพงได้เงินกันตึงบ้านตึงจองเฮาเป็นดีข่อยเขาปีนี้เฮาบ่ใส
1: ่สวัสดีครับปะเลี้ยงใหญ
0: ่มาห้องปะเลี้ยงปะเลิงนี่นะอายคือเปิ้นเปิ้นใส่สารลำไยกันทึดปีนี้เฮาบ่ใส่ลำไยอีหลวงกิโล30บาทเจ็บใจตัวเก่าเนี่ยใบยังเหงาฮ
1: ออันสารเนี่ยมันมีหลายกาพ่องก็ใส่แล้วออกปุ้นออกเพพ่องก็ใส่แล้วก็ออกแบบพร้อมกันก็มีเนอะ
0: เอละกาอย่างมันจะดีอาจารย
1: ์เอาที่เฮานี่ก็ได้ปีที่แล้วเขาเอาไปใส่เป็นเศรษฐีกันหลายๆแล้วนะบาดต้องบกบาดต้องถากอิดเหี่ยบดายว่านไปเลยสูบน้ำลาดไปเลยออกแน่ๆ
0: แล้วมันกาบางอย่างสารที่ว่าเนี่ยอาจารย
1: ์กาทุกตัวสองหางย่ะ
0: อันแล้วจื่อยังยันมหานิยมแต่อันเอาสองถังเอาเขาสองถัง
1: โอเคบื้อเขาไปส่งเนอะ
0: เออแล้วจะไปลืมนะ
1: บ้านลืมเดี๋ยวไปกันนะ
0: โอเค
1: โอเคบื้อเขาไปส่งเนอะ

0: จานจันจานจัน
1: เฮ้ยใครอ่ะอ๋อปลาเลี้ยงกะปลาใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยโพสมาแบบนี้อ่ะ
0: ก็ไปยังไดก็จะมาถามเรื่องสารลำไยน่ะกะ
1: อ๋อก็ได้เพิ่มทำกะ
0: เพิ่มมายังใส่เสื้อถึงสองถังเนี่ยบะปงบะแมนซักจ่อซักกิ่งมันเป็นอะยังฮะเอาสารปอมาจุขายให้กันกะ
1: ไปใจใหญ่ลำไยบะเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนคนน่ะกะคนเฮาน่ะกะ
0: อัน
1: คนเฮากินเหล้าใหม่ๆกินกำห้าบาทสิบบาทมึนเข้ามึนเข้ามันไปค่อยเมาอย่ะมันก็เพิ่มเป็น30 40เป็นแบนเป็นกลมเนี่ยลำไยก็เหมือนการใช้สารกู้ปีกู้ปีมันก็อย่างคนน่ะกะมันต้องเพิ่มแหมกะ
0: มันจะต้องเพิ่มยังไ
1: งใส่ตังลุ่มแล้วก็พ่นตังบนปลายบะปอก็ต้องเปิดตาดอของมันด้วยนะ
0: แล้วแหมเต้าใดไอ้จัน
1: พ่นตังบนแหมเปิดตาดอกแหมก็อําเจ็บปันปลายเถอะอ่ะเจ็บปันปลายออกแน่คํานี้ออกแน่รับรอง
0: แน่นะ
1: แน่สิ
0: โอเคถ้าอันจัดมาเลย

0: เจ้าพ่อเลี้ยงเป็นอย่างเจ้านั่งแปลงหน้าเศร้าหน้าหมองหัวโง่มโกะโง่ง่อมตึงตังหลุ่มง่อมตึงตังบนเป็นอย่างเจ้า
1: แฮ่อีนี่มาเห็นไล่ละจะไปมาเยาะเย้ยซ้ำเติมกูนี่นะ
0: เออซ้ำเติมอะหยังก็อีอ้วกถามดีๆนี่
1: ก็กูเนี่ยซื่อสารลำไงเสี่ยงไปเปลี่ยนเตาใดเตาดีนั่งพอตึงวันเนาะสามเวลาหลังอาหารตึงเจ้าตึงแรงนี่นะมันบะเมนสักจ่อมึงไหวอวบ
0: เออไปซื่อสารที่ไหนมา
1: ก็ไปซื่อที่ไอจันแมงมันจอมนะคะ
0: โอ้ยเจ้าไผ่บ่เจ้าไปเจ้าไอจันแมงมันจอมมันแอวเอาสารปลอมไปขายฮึป่นตึงบ้านตึงเมืองเขาเดือดร้อนกันนี่ปดต่อ
1: เออเป็นว่าอันกะเอ้าก็เดี๋ยวกูจะบอกหมอกขึ้นมาขอมันมากันเ
2: จ้าเฮ้อเจ้าจริงๆเจ้าจริงๆเจ้าจริง
1: ๆเจ้าจริงๆจริงๆนี่อาจารย
2: ์สวัสดีครับเลี้ยง
1: เออแล้วมึงเนี่ยจุกูกะว่าเฮ้อเอาสารมาพ่นเนี่ยบ่ออกจ่อสักดอกสักกิ่งนี่มึงจุกูกะ
2: ไอ้บ่เลี้ยงเอาเปิดตาดอกแฮมรอมรอบ2ใครออกละ
1: ต้องเปิดแฮมกันมาเดียวเนี่ย
2: เปิดแฮมเตื่อให้ออก
1: ฮะข่าวแล้วมึงกะจุกูนะใส่ตังลุ่มพ่นตังบนเปิดตาดอกเปิดแล้วเปิดแฮมนี่กรรมนี้กูบ่เปิดตาดอกตาเดือกละกูจะเปิดตา

0: ัวผู้นี้หมวนในแสดงมันหนาวด้ะ
1: หนาวก็ห่มผ้าอย่าเก่า
0: อยากกินข้าว
1: แล้วยังชอบเปิดขาไก่ขนมปังมาฮะ
0: แป้ง
1: ไปแป้งยัดกินฟรีอ่ะ
0: โอ้ยอันเอาสามขา
1: พอหนึ่งเก่าไปว่าอันอายเพื่อน
0: ไปว่าจะนั่งคนอยากกินข้าว

0: หนึ่งรถกูสองรถเก๋งสามรถบัสสี่รถหัวอู้สี่ห้าสามจันขนาดน่ะ
1: เก่าไปนั่งนับรถอย่างนั้นนะไอ้เพื่อน
0: ไปว่าจะนั่นมันหลายล้าน
1: พอเนี่ยเก่าจะไปว่าทำซ้ำเนี่ย

0: อาบังอาบังลาบหมูสองจานนะแล้วก็ยำเตาสองจานแล้วก็ข้าวนึ่งแถมสองจาน
1: ยังเก่าสร้างยังไม่ได้นี
0: ่โอ้ยคนอยากกินข้าวตอนสั่งกับข้าวฮะแน่
1: ผมไปห้องเปิ้นอาบังอาบังเปิ้นเป็นคนจีนไหมยะ
0: สุมาเตอะหรือว่าเป็นฝรั่ง

0: อ้าวคุณเป็นอะไรมาครับเนี่ยเจ็บมากไหมครับ
1: อ๋อผมขับรถไปชนมาครับ
0: ขับรถไปชนอะไรมาเนี่ย
1: อ๋อผมขับรถไปชนนกกระจอกมาครับรถผมแหลวหมดครับ
0: เอ้าแล้วใครมาปล่อยนกกระจอกเทศมาเพ่นพ่านกลางถนนเนี่ยอันตรายนะเนี่ย
1: ไม่ใช่นกกระจอกเทศครับนกกระจอกธรรมดาบ้านเฮาเนี่ยครับ
0: เอ้าแล้วรถคุณพังได้ยังไงเนี่ยนกกระจอกตัวนี้เดียวเนี่ยนะ
1: แต่พอดีนกกระจอกมันยับอยู่ที่ท้ายรถ10ล้อผมเลยเอารถไปเสยก้นรถ10ล้อมาครับ
0: คุณไม่น่ารอดเลยนะเนี่ย

0: จอดขออนุญาตตรวจแอลกอฮอล์หน่อยครับเอาเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์เอานั้นมันจะเป่าแล้วเนี่ยมันจะดูดแล้วเนี่ย
1: โหแล้วเป่านี่อย่างครับแล้วมันมีผลอย่างไรเนี่ย
0: อ๋อถ้าเป่าเลยเนี่ยถ้ากินเหล้ามาเป่าเนี่ยมันจะวัดออกมาเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในด้านกฎหมายถือว่าบาปผิดถือว่าบ่เมาแต่ถ้าเกินไปถือว่าเมาเอ้าเป่าม
1: าเป่าอย่างไรครับจ้า
0: โอ้ยอมแล้วก็เป่าอย่า
1: โอ้ยจ้าโอ้ของจ้านี่เป่าขึ้นไปเป็นร้อยไปเกือบ200บุ้น
0: อ
1: ่ะ
0: เอ้ยจะไปย่อยเอ้าเป่าไอ้เป่า
1: โอ้ของผมเป่าไม่เช้าไปแสดงว่าจ้านี่เมาเหลือผมคนรู้แน
0: ่เอ้ยจ้าเมาแต่จ้าบ่ได้ขับบ่ผิดกฎหมาย

0: พอละปากเบี้ยวไปเบี้ยวมาอย่างเหล็กแปดอาราบิกอุ้ยเหม็นขี้หาบึ้งบึ้งบึ้งเนี่ยเมาแล้วจะไปเสียงดังเนื้อลูกกำลังทำการบ้านนะฮะน้อง
1: ป้าป้าป้าอุปสรรคิดได้กับป้า
2: อ๋อก็พอได้อะลูกพอได้ลูก
1: ป้าป้าเอบีซีแล้วยังแฮมป้า
2: อ๋อเอบีซีแล้วก็แม่มันเอบีซีแล้วก็ยัง
0: อุ้ยที่เปิดเอาใส่ลาบอ่ะ
2: โอ้โหละ A B C แล้วก็พีอ่ะลูก
0: นั่นเปิดหวัดดี

0: nhảy lâm lửa, túc khâu vít len, túc kèn vít ngay, túc ca túc hại bò mì cầm hay sát dằn. La bà la khâu sàn cầm mà bé cả sọp bò sòn bán bãi, bà lang chả đây mà kẹp kì nhạc cả. Hừ, ผีขำบนคนขำหลุมซื้อเหล็กกับบะลอยซื้อหอยกับบะถูกอี
1: โอ้โหไอ้น้อยจมอย่างน้ำเหลืออี
0: โหอันน้ำมันปิดนานแซมเด้งมาเจกันน่ะ
1: แซมมาได้ก็เอาละกา
0: ไปทางใดมาเจ้า
1: อ๋อจะไปแอวกาดเยอะ
0: กาดอะหยัง
1: กาดชีด
0: ก็วันนี้วันปวดไปมีกาดติดจะใดเป็นว่าเปิ่นไข้อวดไข้โอคำ
1: ใช่สิ
0: น้ำลายเสด็จใช้หน้าทนโสนเปิ่งติดเต้อใส่คำหลำลู่หลำลูกเปิ่นไปลอยกับอะหยังมาฮะ
1: เวนอมีกาฮา
0: แล้วก็ได้ยินข่าวว่าออกรถป้ายแดงกำเป็นสองกันไปแห้งกับอะหยังมาเจ้าพี่นาน
1: โอ้ยน้อมีกา
0: เอ๊ะถ้ามีอะหยังดีก็ขอช่วยแนะนำเจ้าพ่องล้อ
1: ใครหูแน
0: ่แน่สิจริงเหรอ
1: จริงสิ
0: ไม่สั้น
1: ไม่เหงา
0: ดำเหงา
1: ขาวสั้น
0: เอ๊ะอันนั้นมาขี้จะกิมกะ
1: โอ้ยน้อเจือกา

0: าตกดอกไม้เตียนเล่มบัดเล่มเฟื้องผ้าขาวผ้าแดงสตางค์แห่ม12บาท
1: โอ้ยน้ออันนั้นมันแบบบ่เก่าบ่เดิมบัดเดียวเนี่ยมันเป็นสมัยใหม่อันใดก็พูดก็แปลงถ้ามึงใครฮือมันแน่นะมึงเกือบพี่หนันแซมนี่กะมึงซะเหี้ยปันเอ็ดกับ700
0: โอ้ปันเอ็ดกับ700
1: โอ้ยน้อเจือกาเนี่ยนะไอ้น้อยมึงอยู่ที่นี่ก่อนเนอะ
0: เจ้าก
1: ระเดียวพี่หนันจะเป็นคนจัดการรับรอง
0: รับรองอะอย่างนั้น
1: โอ้ยน้อเจือกา